กำมือยาวยกรักปลากุญแจกุญข้าวนาลกุญแจมาข้าวนาลใจนึกว่าเราหมดขึ้นมาแค่ปัจจุบันขึ้นมาแค่ช่วงทุนิตัวเราแต่ไม่ตัวที่ลูกมาเล็กตัวเล็กที่มันอาจจะยันได้ยาลงมันโอเคไหมจะยันได้ยาลงมันมาเล็กตัวเล็กที่มันอาจจะน่ากลัวลงมันจะยันเนี้ยใช่ไหมมาเล็กตัวกูจะยันเนี้ยคนตัวเล็กตัวเล็กที่มันรู้ว่าใช่ไหมมาเล็กตัวกูอีกทุกคนน่ารักมาเล็กที่หัดตั้งมั่งหัดตั้งนี่มีมาเล็กที่เลี้ยงลูกกูอาจารย์ที่ได้ชิมนี่ใช่ไหมไอ้เจ้าหลังนี่ทุกชาวเราเขาลองตกทุกชาวเราเลี้ยงตัวไอ้เจ้าละกูมาติดนี่อันนี้ยูมุดอีบุรีมีมุดไอ้เจ้ากูมาเนี่ยทุกชาวเราเลี้ยงชิมนักตกฮะอุลุตุยรักปกอกที่กิจักทุกชาววันนี้นั่นเลี้ยงนี่กูตุยลังงาร์ว่ามีขนุนชิมนักชิมนังตกขันยุติกระหังเนี่ยเลยตุนจะปัจจุบันนั้นตักก็อะไรก็ยาลูกจะขึ้นมาตุนละขึ้นมาตุนละตะกักขึ้นมากระลอกนี่เทมิตุลักษมณักตกเทมิตุลักษมณักตกอะไรก็ยาลูกตักก็ขึ้นมาตุนละตะกักอิชมากระลอกนี่เทมาลูกขึ้นมาดูแลควาตนังยิ้มงาตุนเนี่ยเทมิตุลักษมณักตกถ้าก็เอาละลาตะถ้าวงาเอเยตุนเอาละพลังมือตุพังสักเปล่าลงมาโอเคกลุ่มเมียถ้าวันเอเยตุนี่พลังมันใช่มั้งนุปพลังมือตะขยับเท้ามิดถ้าวงานุปพลังลงมือตะใช่จะขึ้นมุดจักถ้ากูเอาเลี้ยงชิมันก็ถ้ากูเอาเลี้ยงชิมันก็วันนี้ชิมันไปเชียวใช่ไหมไอ้ยาวัตรักคอยลงมาไอ้ตั้งลงใจเนี่ยติดตกไอ้ตั้งลงมาไอ้ยาวัตรหันอีกนักตุนเดียกสมนักตักก็แล้วไอ้เรื่องยาลูกยศคือมันอะไรสิ่งที่มันบกเกลักสุนิใช่ไหมจุลยักษ์สมนักตกใช่ไหมไอ้กะอักเปล่ากวางนักไอ้ไอ้เปล่าชื่อใช่เนี่ยลูกอันนี้ยกขลุ่นยาหิลักษณ์มาลูกถ้าขอดใจก็รู้สึกตะตุกินเนี่ยลูกยาลูกมันกินยาเราหลักการตะใช่ไหมลักษณ์มาลูกขลุ่นยาหิลักษณ์มาลูกใช่ไหมสุขลาดเจ้ากระงินเอาลาดเจ้ากระคระงินจะจิ้มเงินก้าวเอาลาดเรากระงินจะนู่นตัวนายลักษมณ์รู้นู่นตัวนายลักษมณ์จะตายเนี่ยทั้งยูทำไมเอาลาดงานลักษมณ์รู้ใช่ไหมเอาละอักนักจังเมื่อมักได้ตัวนี้ก็มีอักตายหลักเซมิเอาละเรื่องมันจะหามิเซมิจะหลักเซมิโนนั่นหลักจังอุตส่าห์เรื่องอะไรก็มั้งก็คงได้พบเซมิเอาละหลักเซมิอะไรตัวนี้หลักเซมิโนใช่ไหมอุ้มักตัวเล็กอุ้มักตัวโตใช่ไหมเงี้ยอุ้มักตัวโตเล็กรู้ไหมอุ้มักตัวพูนานิดอุ้มักตัวพูนานิดอุ้มักตัวโตเล็กรู้ไหมที่ก็อาจารย์ก็ทุกรู้ยังติดลุ้น

0: ีเต้นนะอัตตะเกิดมาอีรักกันละขนมเนี่ยเต้าตัวนั้นแม่คือเพื่อนนั้นแม่ก็ว่ากันในวิถุนุก็แค่แม่มาสัตว์ว่าแค่กี่แค่แม่มาแล้วก็ว่าสงอาบุตรนี่ลูกคนแม่ขยันว่าเอาอยู่สุดที่ปิดมาตานกกระกาดว่าก็มาแค่ขนาดนั้นแล้วมันก็ก้อยมาแล้วก็เพื่อนนั้นแล้วแม่สงตากว่าตัวมิทำไมเจริญข้าวมาอยู่มิตะกุยยากามาเขียนยากามาตากว่าอีกลูกเวก้อยมาอยู่มิคุมาอยู่เวนขับเปียหัวเช้าแม่ก็มาอุบะกงอีตุยมาตาอามาดับปากตุนตะกี้ว่าก็สุดที่แต่ในอีกอันหนึ่งแม่สุดอุบลากายกแต่นางเงี้ยตุนละก็มาองอ่ะวันที่ตุนมาตานั่นลุงองอ่ะคุเบห์ห้องมาดอสองอินุนุลิตนั่นที่ตุนองอ่ะตาก็ยังมึงเช้าแม่กินแต่นกขังแม่ตุนละก็มาอนาถาเต้นอุลายวันนั่นนักมาอนาลักุนนักมาเกณฑ์เอาเองอาเปรกมันอุ้งอภัยสุยามาสุอาปัจเจเนียนลูกยามาแค่ขยุสุยามาอิริจายก็อิลาห์เขาเชนยามาอนาถาวันนักลิกิมาสุอิลาห์เขากามาอุ้งอภัยแม่ตุโรกามาอาตาตากานิกามิอาโฮเวนไกจะอภิมันนกขังอาจารย์สมุทรเกมเบรักนักลินัดยาขึ้นมาก่อนมันนุตาตัวนักลินัดเชนยามาตาโอกาสมาโฮเวนอิมักตากลัวก็มาทำมาตุ้งทำมาจากตุ้งทำงานลุงก็รอตุ้งก็ยังมึงจะผิดเอาก็มาอาตาตาแกให้มาบอกก็ตัวนี้ดูตาแกก็นักเลือดแทนแม่ว่าติดมาโนบติดนี่เราก็ยังหนาไปเจ้าไอ้ทุกคนก็รอแต่กว่าลูกก็ยังมาคนเดินสุดที่บอกก็ตัวนี้จะก็มาอาตาตาแกแยกขนาดละแกไม่คนตัวนี้แต่อัดว่าแกให้แต่แม่สุดแกก็ยุดลงมาอินดีกูมอินดีแม่มาเอ็นดีแค่เราก็ได้รับรองได้ตรงอ่ะแต่อาเจมิกรู้นักตรงมิสุกัลได้รับแค่มิแต่อาเจสุดตาลุกลงอ่ะพี่ก็มาแต่อาลุกตัวแม่ก็มาอนาคตนี้จะทำตุ้งเนี่ยใช่ไหมมาตรงไอ้ให้มันก็รู้ว่ามันก็ยังมันตรงอ่ะอีกตากติดในกามิแต่ปุ่งฮันดีก็ยังรู้แต่หากแค่กัดที่ก็แต่การที่ตัวหากเลยโอกาสมันตัวหางตัวสุดโลกอ่ะแต่ถ้าไม่สุดนะฮัมบ้าหัวน่าละอยู่ตัวหัวอีเมกต์ตั้งเงาหลุดแต่ก็ยุติการตั้งเงาให้เป็นขั้นที่หนึ่งนี่ไปตัวนักตรงกันตัวร้านนี้ทำให้นักตาเทียมยากติดข้าวเยอะก็จะยังไงได้ก็ติดตาเลยนั่งมือท้าวไหนบังอาเป็นแต่เดี๋ยวเราบอกเลยแล้วเขาเทียมยากนิดยังหนึ่งอาตาตาก็คืออาอาการเดียวแทงกันนี่ปะเขาจะแทงกันนี่กับพี่นักลิขิตว่าพี่ต้องมาพิจารณาที่ยังมาติวข้าจะขึ้นมาหรือนักนี้นักการเนี่ยเขาหน้ามั่งยากแต่พี่มั่งเดี๋ยวหน้ามันแทงกันนี่ปะอาการเดียวแทงกันนี่กับไปอยู่หน้านาตักลิขิตอะไรอย่างเขามาติวกัดติดที่มาแล้วไปช่วยตุ้งมาตักพี่กี่ลังไอตักพี่กี่กับพี่เราก็มันแต่มาเล่าล่าสุดนี่ข้าจะว่าลุงได้ตัวข้าสุกหินิตั้งไอ้คนดูนี่อันนั้นถ้ามาลุงตากว่าที่จะกันด้วยนี่อัตวิหารนี่ตะกายุตุลอมัดอัตตุลงอัตยามักขลุกามิมักกัตตุปารามุลุมารวาลุตัดปาริวันที่แค่แม่งันตานี่มารวาลุนี่ก็มิตาลุงอาเกียจว่าเราไม่รู้วัดที่นู่นลาเตกุงอ่ะฮักิที่นู่นอาเกียรติวาลับมังไอ้กะกะก้อยมันนี่ได้ก็เนี่ยน้ำอาเกียรติก็แก้วนะกามาได้กุ้งกะกามาอิติเกียกามาโอกาสเพลอกาลุตัวนาวาลิกอีละก็แทนแม่ขึ้นมากามาทีเดียวไปครับกูได้กูทีเดียวไปตัวด้านอะไรครับผมแต่กูไอ้กะกะกูทีเดียวไปตัวด้านอะไรกันทีเดียวไม่มาตลอดขึ้นมากามาปฏิทินอเมริกาแทนแม่เราครับกูแม่ขึ้นมากูทำมามาด้วยสุดที่อีเลี้ยงนักเขมกันด้วยคนนี้ที่นิพยาวิญญาณแม่มังอาทิตย์ก็หักกันลุกตาอาตาตาก็เข้ากันนักมีอาทิตย์ก็เช้าคนตาอย่างก็ตัวนักดินนักล้วงมันมีอาทิตย์ก็เช้าคือพี่ละก็ผิวนักขลังอีกว่าก็กระติดเห็นมาแล้วไม่ถือตัวอาทิตย์พี่ว่าก็ผิวมีอาทิตย์ก็เช้าคือเอาละกันลูกก็มาสิ
1: Ya, aku ini bisa buat gua oleh miman. Tamna, aku gugur saksi awi awam matok. Aku bayam utolok semayok Martina Anui. Ilau nak cakap nak pusi. Penik bisa utol tak gua oleh orang man. Kau ini milik buku tak kuat. Saya ikut kau kau yut. Taman yang kedi kau ibu silawanga. Robert Scott Vito. Aku gugur saksi awam masih tu saya ikut kau. Tak gua sih.